ลูกประกันเยอะเยอะครับผมสลามยาดีกว่ายุบิตโตอีโอการเป็นกุลิงกุลิงอาจจะแบบว่าปันจะหนึ่งบรงเลวมาการยมพกะอาคุณอาจจะการโยงนะพวกอีกจะดีบุกะอาจจะพกะคุณบุกันโมรมีมาบ่าวปันจีกันวงหนักกันเยอะแต่วงละกินโอชีนี่ค่ะเรียนดีอีกแต่ละกินโอชีอันเดอร์ lagi beli ketan seperti kayu di kiri dengan genulai pojok pokok yang ganteng dari kayu apa ada lum kule jadi kulenya tak kedengeran tu. Enggak tak kedengeran kule. Lagu ini aku lagu paling ganteng weh. Gem Tiger. Lagu paling gede itu. Jumpa igem deh. Pak Igem lagu lo pasir kalau itu legam tapi banyak yang ngasir. Ade. Oke itu aja nih. Selamat sore. Selamat siang menjelang sore ya. Semoga aku selamat aktivitas. Semoga sehat selalu ya. Ya terima kasih. Assalamualaikum.